สวัสดีพ่อแม่ทั้งพี่น้องเมื่อพ่อแม่ทั้งพี่น้องป้อมฟังเจ้าฝัดทั้งความเตะไทยห้องเบาทั้งฝัดทั้งเรนเงียนกวงจริงๆเปิดดีตุ๊กหอยซอกไก่หอดพ่อแม่ทั้งพี่น้องชวนลังดีแตงออกเกิดลวนห้องบ้านทั้งผู้ติงวีเมื่อเจอสุนแห่งแป้งสังแห่งจริงกันเนื้อติงปางไข่สางเงินหาเบือนเก่าต่อสีสิพาฟูดเงียนสอนเรื่องเล่นกับแองเชิญเอตังเข้าเจ้าเงียนป่าเมื่อคุยเจมือเมื่อเจอบอกสอนปูนเปลี่ยนสาวเฟียนว่าเฮินแมนเมื่อเจอดิ่งสาเดียนตั้งหินซับลาติ่งทางใบเต็มจึกม้อยเจอห่องเต้นก็เสือคำซาเบ่งตื่นยันลังดีเมื่อปอแม่ต้องปีน้องปอมฟัง